0: ไทยไทยละทำกระดาษเดียวยันวังคาริกาเทียบักกีชาเดียวกัดตัวไอ้ลีก้าวเล่กัดเดาลีห้อกัดตัวไอ้ลีก้าวเล่กัดเดาลีห้อกัดตัวไอ้ลีก้าวเล่กัดเดาลีห้อคุณตาว่าอะไรกันดีกับอะไรเลือกชุดเดียวหรือเรดิโอสัพพัลตา
1: เรดิโอสัพพัลตา103.4 เมกะเฮิรตซ์
2: ยุ่งนะมันไล่